0: ถ้าจริงในรอบเป็นของผู้ใหญ่ของคุณครูที่ดี
1: One switch to two. The ATM one switch to two.
2: The ATM two.
3: Well,
2: I'm going to go ahead. Sorry, do you have that EMS staging in the area?
3: Yeah, thank you.